0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

ื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ทำไมได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเผลอมองไม่ใช่คนที่ควรเผลอใจทุกเวลาที่เราสองคนได้ชิดใกล้ก็บอกตัวเองทุกครั้ง

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับเอาจริงๆเราจะไม่มีทางรู้ตัวได้เลยนะว่าเราเคยสวยงามขนาดไหนถ้าเรากำลังทุ่มเททั้งกายและหัวใจเราเนี่ยไว้ที่คนคนหนึ่งครับแต่เราจะเริ่มรู้ตัวเมื่อความสัมพันธ์นั้นเนี่ยมันเริ่มค่อยๆกัดกินหัวใจเรามันค่อยๆทำให้เราเหนื่อยกายแล้วก็เหนื่อยใจเราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยไอ้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยเรามีความสุขจริงๆใช่ไหมเมื่อนั้นครับเราจะมองย้อนกลับมาในวันที่เรารักตัวเองได้อย่างเต็มที่อ่ะและเราจะได้รับคำตอบนั้นว่าเฮ้ยเราเคยสวยงามแค่ไหนครับนี่คือเพลงฉันก่อนเจอเธอ Lost and Found จากพี่เจฟซาเดอร์เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับต้อนรับชั่วโมงแรกของเราเลยนะจ๊ะในวันนี้นะวันนี้ FJ Copter รายงานตัวนะจ๊ะทุกคนครับวันนี้เทศกาลของชาวบ้าพลังเนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วเนาะกับการแข่งไฮร็อกซ์ในวันแรกในวันนี้เลยเมนใครแข่งวันนี้บ้างครับเท่าที่รู้ก็มีคิมพร็อกซี่เนาะมีตาอู่ออฟโรดมีพี่อโปในวันนี้นะส่วนวันอื่นๆเนี่ยเห็นไลน์อัพศิลปินดารานักแสดงเนี่ยโอ้โหจอยกันเพียบครับบอกเลยว่าปีนี้คึกคืนมากๆเนาะโอ้ศูนย์ศิลปกิจน่าจะขนแน่นเอียดเลยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนด้วยในวันนี้นะจ๊ะกับการแข่งไฮร็อกซ์เนาะส่วนตัว FJ Copter เนี่ยแข่งวันอาทิตย์ครับ16เวลา 11:10 นะครับใครแวะเวียนอยู่แถวนั้นก็ฝากไปให้กำลังใจ FJ Copter ด้วยนะจ๊ะ
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: นี่จ่ายง่ายได้ทุกที
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรันThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: ั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุค ICE Original Gel Boy 2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
4: ตอนนี้เป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
5: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
3: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ ICE ที่เดียวเท่านั้น
6: อภิมหาความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น Henry Lau 2026 Enjoy the Show World Tour Bangkokเมื่อศิลปินและนักดนตรีอัจฉริยะระดับโลกเตรียมบินลัดฟ้ากลับมาสร้างปรากฏการณ์ความมันและสะกดทุกสายตาอีกครั้ง28พฤศจิกายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาทเปิดขายบัตร15สิงหาที่ Thai Ticket Major Fantopia My Seat and Damai และ Trip.com สร้างสรรค์โดย Global Life และ iMe Thailand
7: Flex Lake Recommended

0: ขอเสียงวัยรุ่นชาว90ครับใครคิดถึงพี่เนยซินโยริต้าบ้างครั้งนี้กลับมาแล้วกับเพลงนี้เลยขอวอนฟ้าครับเนยซินโยริต้า X Martin อีกหนึ่งซิงเกิลครับที่แนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับในชั่วโมงนี้ Flex Recommended ครับเตอร์ Recommend ด้วย Flex Recommended ชาว Flex ครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมปีนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนครับกับ1045 Non-Stop Music on Weekend อยากให้เธอได้ยินหัวใจจาก Yesterday Featuring พี่ฟิล์มมงกตวันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันจาก No One Else ครับขอบคุณจากพี่แว่นใหญ่

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กรอบเกลียวเขียวโปเต
2: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: กรอบเกลียวเคี้ยวโปเต้
2: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
5: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
5: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ค่ฟังเฟล็กซ์ 104.5
1: ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: กับ Flex Delivery
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
0: ้ที่ Flex 104.5

ันไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอนนี้

0: อีกหนึ่งเพลงฮิตในช่วงนี้ครับที่มีการรีเควสต์ขอนเข้ามาเยอะมากๆครับจัดให้เลยนะจ๊ะในชั่วโมงที่2ของเราครับเหมาะกับฟ้าฝนช่วงนี้มากๆเลยนี่คือเพลง Rain Zone ครับจาก Mayora Featuring C9เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับในชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2ของเราเนาะแต่เอาจริงๆบางที FJ Copter เนี่ยก็แอบรำคาญฟ้าฝนนิดนึงเหมือนกันถึงมายราพี่แชมป์เนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยไม่อยากให้ฝนหยุดตกเลยตอนนี้แต่บางทีบางวัน FJ Copter ก็อยากให้มันหยุดเหมือนกัน ทุกคนครับใครเป็นสายคอนเสิร์ตเนี่ยห้ามพลาดเลยครับ Lido Lifehouse Nostalgia Replay Present Audi ร่วมย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi ครับในค่ำคืนที่จะพาทุกคนเนี่ยกลับไปอย่างช่วงเวลาที่เคยยิ้มเคยคิดถึงและเคยเติบโตไปพร้อมกับเสียงเพลงนะจ๊ะ26กันยานี้ครับที่ Lido Connect Hall 2นะบัตรราคาเริ่มต้น 1,200 บาทครับกดบัตรได้แล้ววันนี้นะที่ Ticket Melon นะจ๊ะ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: จบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเชมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: ถ้าความรักเนี่ยมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดมันก็คงเป็นชั่วโมงที่มีคนที่เรารักอยู่ข้างๆถูกต้องไหมและนี่แหละครับมันคือความรู้สึกที่พี่เลดี้ปรางอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสไปพร้อมๆกันในซิงเกิลนี้ครับแนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับกับเพลงนี้เลย Happy Hour จากพี่เลดี้ปราง
1: wow.
0: อีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับและคัปเตอร์ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ
2: Flex Recommended Next Hour
0: ชั่วโมงหน้าครับใครรู้ตัวว่าได้เป็นผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery ของเรารอคุยสายกับ FJ คัปเตอร์กันได้เลยนะจ๊ะส่วน3เพลงที่รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้าครับสายตาหลอกกันไม่ได้จากพี่อิงวรัญชรครับเมื่อไหร่จะบอกจาก ETC X The Parkinson ไม่ต่างกันจาก25 Hours

0: Flex Flex Next Hour
1: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: FJ ญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้ชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10 45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10เพลงฮิต45นาทีในชั่วโมงที่3ของเราครับทิ้งท้าย10เพลงฮิตด้วยเพลงนี้เลยรักใครไม่ไหวจาก Three Man Down เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะในชั่วโมงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษอย่าลืมครับรีเควสต์ขอเข้ามาเยอะๆเลยนะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราด้วยนะจ๊ะและตอนนี้มันก็คงจะถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะไปคุยสายกับผู้โชคดีของเราครับในกิจกรรม Flex Delivery
1: Wow! 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าเดือนนี้เนี่ยเราส่งอะไรกันไปให้ฟินบ้างนะฮะสิงหานี้ส่งความฟินยกออฟฟิศครับฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงครับถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและใครเป็นคอกาแฟตัวจริงนะฮะแนะนำเลยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บครับส่วนรสชาติเนี่ยบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆและเราเสิร์ฟพร้อมเจลาโต้จากมองโต้ครับคราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงครับสายชีสเค้กเนี่ยต้องชอบเลยนะกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดีแล้วก็ยังมีครัมเบอร์เนยหอมๆครับเพิ่มความกรุบในทุกคำและรสชาติคลาสสิกเลยอันนี้ยาคูปีโป้ครับรสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานเนี่ยมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับแล้วตอนนี้ผู้โชคดีของเราอยู่ในสายแล้วมาคุยกันเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่แนะนำตัวนิดนึงครับว่าพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อบีค่ะ
0: โอเคครับพี่บีก่อนอื่นคอปเตอร์ยินดีด้วยนะพี่บีเป็นผู้โชคดีของเรา
2: ค่ะ
0: พี่บีทราบหรือยังว่าจะได้รับอะไรไปบ้าง
2: ยังไม่ทราบเลยค่ะ
0: ก็จะเป็นกาแฟกระป๋องครับจากเบอร์ดี้นะแล้วก็มีเจลาโต้จากมอลโต้เสิร์ฟให้เลยนะพี่บี
2: โอเคค่ะ
0: โอเคพี่บีถามนิดนึงว่าทำงานอยู่แถวไหนครับ
2: อยู่แถวนวมินค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อนวมินรถติดไหมพี่บี
2: ติดค่ะ
0: เนาะใช่ไหมช่วงนี้รถติดหนักเลยพี่บียังไงก็ตามพอได้รับไปแล้วเนี่ยอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ความอร่อยให้คอปเตอร์ด้วยนะ
2: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณพี่บีมากๆเลยนะครับวันนี้นะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับเดี๋ยวส่งให้คุยกับโคโปรต่อนะครับเพราะฉะนั้นครับใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆนะแค่ลงทะเบียนครับที่แอปพลิเคชัน Flex Connect แค่นี้ก็มีสิทธิ์

0: ฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5 กันแล้วนะจ๊ะและต้องขอขอบคุณด้วยครับกาแฟกระป๋องเบอร์รี่ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์รี่เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์รี่ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์รี่เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลย
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
2: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลย
4: FJ ญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลย
1: Flex Like Recommended

0: ใครที่เป็นสายแบบว่าไม่ยอม move on จากคนเก่าสักทีนะฮะยังคงติดอยู่ในวังวนอยู่เชื่อว่าผลงานของเมอร์แต่ละเพลงเนี่ยน่าจะตรงใจมากๆเลยเนาะใช่ไหมล่ะไม่รู้ว่าคนไทยเป็นอะไรกับคนเก่าเหมือนกัน ซึ่งซิงเกิลนี้ครับเมอร์กลับมาตอกย้ำความเจ็บปวดครั้งใหม่ผ่านซิงเกิลเพลงนี้เลยขึ้นใจครับอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended และคัปเตอร์ก็ Recommend มาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับติดอยู่ในวังวนของความสัมพันธ์ในอดีตเนี่ยและถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะลงเอยด้วยการจากลาแต่เรากับจดจำเขาได้อย่างขึ้นใจเลยเนาะชาวเฟล็กซ์แนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะเฟล็กซ์เล็ก
1: เฟล็กซ์ next hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: หมดเวลาของ FJ Chapter แล้วในวันนี้นะจ๊ะขอบคุณชาว Flex ทุกคนมากๆเลยที่ Stay Tune อยู่ด้วยกันนะ3เพลงที่รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้ FJ Chapter ขอตัวลานะจ๊ะบ๊ายบาย

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็ได้สนุกไปด้วยกัน

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: สาธุจาก Asia 7 featuring ปายกนกพรครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ฮัลโหลชาว Flex ทุกคนครับกลับมาทำงานกันแบบสดใสไหมเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์นะครับเวลา11โมงจนถึงบ่าย2แน่นอนเป็นเวลาที่ชาว Flex ทุกคนจะได้เจอกับ FJ พิมพ์นั่นเองเมื่อวานนี้ได้พาคุณแม่ไปเที่ยวหรือว่าไปทานข้าวที่ไหนกันบ้างครับสำหรับวันแม่ในวันเมื่อวานนะ FJ พิมพ์ก็ใช้เวลาอยู่กับคุณแม่นะฮะก็เป็นเวลาดีๆที่รู้สึกว่าใจฟูเลยทีเดียวนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ฝากอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยมีเพลงฮิตๆที่ FJ พิมพ์ได้เตรียมไว้ให้ชาว Flex เพียบเลยแหละแต่ว่าจะมีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยนะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแฉลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ซิงเกิลล่าสุดจากปันครับกับเพลงขอแค่นี้หรือว่า forever and ever ซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ปันปล่อยไว้นะครับก่อนที่จะไปบวชให้แฟนๆเนี่ยจะได้ไม่คิดถึงกันมากนะครับแต่ว่าล่าสุดปันคัมแบ็กเรียบร้อยแล้วแล้วก็จัดคัมแบ็กโชว์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ไปแล้วก็ได้แสดงเพลงนี้สดๆเป็นครั้งแรกด้วยใครที่เป็นแฟนคลับปันก็น่าจะได้ไปที่คัมแบ็กคอนเสิร์ตของเขาในรอบที่ผ่านมานะครับ FJ Pin เสียดายมากไม่ได้ไปดูนะครับแต่ก็ได้เห็นคลิปที่ปันร้องเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้เนี่ยบอกตรงเลยว่าเป็นหนึ่งในเพลงที่ FJ Pin เนี่ยชอบมากที่สุดของปันเลยละกันนะฮะ FJ Pin ก็อยากมาแนะนำเพลงนี้ให้กับชาว Flex ทุกคนได้รู้จักกันนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour
0: ช่วงเที่ยงไม่ไปไหนนะ FJ Pin เปิดเพลงเพราะๆให้กับชาว Flex เหมือนเดิมเลยแล้วก็มี3เพลงนี้นะครับที่รอทุกคนอยู่แล้วมีเพลงอะไรบ้างนะ

0: stay tuned รอฟังกันด้วยนะครับชั่วโมงหน้าเจอกันต่อครับ
1: Flex Flex Next Hour Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหาคมนี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortuneบัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: Flex Flex Recommended
3: This Week ถ้าจะเผลอคิดถึงกันไหม Mean Feed 1

0: ตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online

0: เตรียมหัวใจให้พร้อมครับ SF ขอชวนทุกคนมาชมทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของวง Curtis ใน2026 Curtis Tour Put Your Phone Down in LA Live Viewing นะครับสัมผัสการแสดงอันทรงพลังของพวกเขาที่จะทำให้ทุกคนละสายตาไม่ได้และจังหวะหัวใจที่เต้นไปพร้อมกันชมผ่านจอยักษ์ในโรงภาพยนตร์และระบบเสียงที่กระหึ่มเหมือนได้อยู่ในคอนเสิร์ตจริงชมสดพร้อมกันในวันที่14สิงหาคมที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema ซื้อบัตรได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ทุกที่นั่งรับของพรีเมียมลิขสิทธิ์แท้และสำหรับใครที่ไม่ทันรอบไลฟ์วิวิ่งนะครับไม่เป็นไร SF เปิดรอบเอ็นคอร์ให้แฟนๆได้ซึมซับบรรยากาศกันอีกรอบในวันที่15สิงหาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema และทุกที่นั่งยังได้รับของพรีเมียมลิขสิทธิ์แท้แฟนCurtisตัวจริงไม่ควรพลาดนะครับเช็ครอบฉายซื้อตัวหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sfcinema.com และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SFเพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
6: Me Strong
7: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความรู้หราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: ใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี
1: ้สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: Flex 104.5

0: ไหนมีใครที่เป็นชาวเฟล็กสายคอนเสิร์ตบ้างไหมฮะไม่อยากให้พลาดนะครับกับ Lido Live House Nostalgia Replay Presents Audi ร่วมย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi นะครับในค่ำคืนที่จะพาคุณกลับไปยังช่วงเวลาที่เคยยิ้มเคยคิดถึงและเคยเติบโตไปพร้อมกันกับเสียงเพลง26กันยายนครับที่ Lido Connect Hall 2บัตรเริ่มต้นราคา 1,200 บาทกดบัตรได้แล้วนะครับที่ Ticket Melon ครับและตอนนี้เราก็กำลังเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ stay tuned กันด้วยชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ห้องสี่มุมซ้ายจากพี่ปามี่ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับเพื่อนๆชาว Flex ฟังให้ดีนะครับคลื่น Flex 104.5 เรามีกิจกรรมดีๆมาให้ทุกคนร่วมสนุกอีกแล้วนะครับเดือนสิงหาคมนี้ Flex 104.5 เปย์ให้ฉ่ำกับของรางวัลมากมายนะครับในแคมเปญ Flex Pay สวัสดีวันมัมกว่าแสนบาทครับมีวอลเชอร์ที่พัก2วัน1คืนที่โรงแรม Fairmont Bangkok สุขุมวิทโรงแรมในเครือ FairmontHotel and Resort แห่งแรกในประเทศไทยที่พร้อมเปิดประสบการณ์จุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์ลักชัวรี่แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีวอลเชอร์ซันเซ็ตดินเนอร์พาแม่ไปชมความงดงามของสองฝั่งเจ้าพระยาบนเรือโนอาครูซแล้วก็มีโค้ดส่วนลดให้ช็อปของให้แม่นะครับที่ Lazada ด้วยจำนวน 20,000 โค้ดครับมีวอลเชอร์พาแม่ไปทานบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ย3ย่านที่ห้องอาหารครัวหลวงง่ายๆครับแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราแล้วสะสมกันฟังนะครับเปลี่ยนเป็น Flex Coin แค่นี้ก็มีสิทธิ์ร่วมสนุกได้ทันทีเลยนะ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงค์อิงค์อยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงค์มาม่าโอเค
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: แอฟจาญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้ชัดนุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: และเพลงสุดท้ายที่ FJ พีมจัดมาให้กับชาวเฟล็กซ์ได้ฟังกันในวันนี้นะครับคือเพลงที่จบไปเมื่อกี้เลยกับเพลงขอวอนฟ้าจากเนยซินยอริต้าเอ็กซ์มาทีมเป็นเพลงที่จัดให้ในช่วงนี้ครับ Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: วันนี้หมดเวลาของ FJ Pim แล้วนะต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับส่วนชั่วโมงหน้ามาเจอกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่จะมาดูแลทุกคนตั้งแต่เวลาบ่าย2จนถึง5โมงเย็นนะครับส่วนสำหรับใครที่สงสัยว่า FJ ญี่ปุ่นได้เตรียมเพลงอะไรไว้รอทุกคนแล้วในชั่วโมงหน้าตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยเจอกับ3เพลงนี้ครับในช่วง1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5

0: อฟังกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยว FJ พิมพ์ต้องลาทุกคนไปก่อนนะกลับมาเจอกันพรุ่งนี้อีก1วันในอาทิตย์นี้นะครับเวลาเดิมเลย 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 ไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
2: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: 50 Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

แค่จากภาพลักษณ์ภายนอกแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆได้รู้จักความพยายามความตั้งใจแล้วก็มุมอื่นๆที่อยู่หลังแสงแฟลชไปพร้อมกันเลยทีเดียวยังไงก็ฝากซัพพอร์ตน้องๆ5คนด้วยทั้งอายุมิเจ้าจอมลียาจันเจ้าแล้วก็โตเกียวนะฮะน่ารักมากๆเลยแหละและนี่คือ1งานส่งท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Next Hour บ่าย 2:56 นาทีท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่น Stay Tune กัน Flex 104.5 เดี๋ยวอยู่กันต่อเนื่องอีก2ชั่วโมงนะฮะยังมีอีกหลายๆเพลงเลยที่จัดเอาไว้รวมถึงเพลงนี้ด้วย

0: และนี่คือเดบิวต์ซิงเกิลจาก5สาววงเทสนะฮะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกเลยจาก Love is Entertainment
1: wow.
0: กับเดบิวต์ซิงเกิลนี้ Mask On ซึ่งเพลงนี้นะบอกเลยว่าโอ้โหมีความแบบแข็งแรงมากๆเลยนะครับเป็นตัวตนของน้องๆ5คนวงเทสที่ไม่อยากถูกมองแค่

0: พลังเสียงนี่คือสุดยอดมากๆเลยไม่มีเธอไม่ตายจากแก้มวิชญานีฟีเจอริ่งกับ 2P นะฮะแล้วก็อีกหลายๆเพลงเลยเอาใจนะคนที่ชอบฟังเพลงเก่าเพลงใหม่ก็มีให้ฟังเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่พอใจกับเพลย์ลิสต์ที่ผมจัดเอาไว้ ยังแบบว่าอยากฟังอีกเพลงนู้นเพลงนี้อย่าลืมนะฮะรีเควสต์กันมาที่แอป Flex Connect ได้เลยดาวน์โหลดแอปเก็บกันไว้นะฮะฟังผ่านแอปเก็บสะสมคอยส์แล้วก็ยังมารีดีมแลกของรางวัลได้ด้วยนะ Flex Next Hour
1: ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ IC วันเดือนปีซิงเกิลใหม่จาก IC ฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: เอฟจาญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าเกิดเราอยู่กับใครคนหนึ่งมานานๆหลายๆปีแล้วบางทีอาจจะมีละเลยกันบ้างแต่ก็อยากจะให้ลองมองย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกที่คุณได้อยู่ด้วยกันนะว่าโอ้โหมันหวานชื่นมันมีความสุขขนาดไหนผ่านมาหลายปีแล้วก็อย่าลืมเติมความหวานให้กันบ้างรักษาสิ่งที่ดีๆแบบนี้เอาไว้ให้นานๆที่สุดเลยนะฮะและนี่คือซิงเกิลจาก Black Heart อยากจะกอดเธอนานๆ Have a good time ส่งท้ายกันไว้ใน1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาอยู่กันชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็อยากจะอยู่กอดทุกคนอยู่กับทุกคนไปนานๆด้วยบอกเลยก็เลยอยากชวนมาเติมความตื่นเต้นกันหน่อยละกันนะช่วงนี้กับของฟรีต่างๆก็เดือนสิงหาคมนะครับเป็นเดือนของวันแม่ใช่มั้ยทาง Flex ของเราก็เรียกว่าเปย์ฉ่ำๆกับของรางวัลเยอะแยะหลายอย่างเลยในแคมเปญ Flex Pay สวัสดีวันมัมแจกกันกว่าแสนบาทเลยนะฮะมีวอลเชอร์หลายอันเลยอย่างเช่นอันนี้เป็นที่พัก2วัน1คืนที่โรงแรมแฟมอนต์แบงคอกสุขุมวิทหลายๆคนก็น่าจะเห็นภาพแล้วนะครับว่ามันหรูหราขนาดไหนเป็นโรงแรมในเครือแฟมอนต์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทแห่งแรกของเมืองไทยเลยนะฮะที่พร้อมเปิดประสบการณ์จุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์ลักชัวรี่แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพบอกเลยว่าใหม่กริ๊บเลยนะครับแล้วก็มีวอลเชอร์ Sunset Dinner พาคุณแม่เนี่ยไปชมความงามสองฝั่งเจ้าพระยาบนเรือ Noah Cruise มีโค้ดส่วนลดให้ช็อปของให้แม่ได้ที่ Lazada จำนวน 20,000 โค้ดเยอะมากๆเลยมีวอลเชอร์พาคุณแม่ไปทานบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ย3ย่านนะครับที่ห้องอาหารครัวหลวงอีกด้วยง่ายๆเลยโหลดแอป Flex Connect เอาไว้แล้วสะสมการฟังเปลี่ยนเป็น Flex Coin นะฮะแค่นี้ก็มีสิทธิ์ร่วมสนุกได้ทันทีเลย
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
1: ไม่ให้สอนท้าย
0: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: พลงนี้โดนใจวัยรุ่น Gen Z แน่นอนเขาที่เดินไปแล้วตั้งไกลต่างกับเราที่ยังอยู่ที่เดิมยังก้าวไปไหนไม่ได้แล้วก็พร้อมที่จะให้เขากลับมาเสมอเลยนะฮะหนึ่งเพลงนี้ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆเหมือนกันถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี To Hold You ซิงเกิลจาก Mean Featuring กับไทยนะครับจากวง Bass Because of You I Shine นั่นเองเป็นหนึ่งเพลงที่ดีมากๆเหมือนกันออกมาส่งท้ายชั่วโมงนี้กับ Flex RecommendedFlex Recommended. แต่ว่าก่อนจะหมดชั่วโมงนี้ไปนะครับมีเรื่องราวจากธนาคารออมสินที่เชื่อว่าทุกคนต้องอยากรู้แน่นอนคือเรียกว่าลุ้นกันได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นนะครับเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยโดยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินนะฮะราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือว่า 0.20% ต่อปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิทัลเลยพร้อมกับลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งนะครับรวม20ล้านบาทต่อเดือนครับผมในวันที่1แล้วก็16ของทุกเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปนะครับการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยกรณีถอนก่อนครบกำหนดนะครับเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีใครสนใจซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆนะครับเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: เป็นเพลงที่เหมือนกับความในใจผมตอนนี้เลยนะให้เป็นหน้าที่ผมได้มาให้ดูแลทุกคนต่ออีก1ชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อนะฮะพร้อมกับซิงเกิลของซาร่าด้วยหน้าที่ฉัน If You Don't Mind ใน 1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: เมื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
4: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
5: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
3: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
4: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
5: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
3: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบร์ทนรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
2: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีสเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

Radio Top ครบทุกเพลงฮิต1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ขอโทษได้ไหม If Only ซิงเกิลจากนนทนนท์ฟีเจอริ่งกับบิลกินนะฮะพูดถึงนนเนี่ยก็ตุลานี้เนาะก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่น่าจะเป็นรอบที่7หรือ8แล้วประมาณนี้ผมไม่แน่ใจแต่นนเขาบอกเลยว่าครั้งนี้เราจะได้เห็นมิติอะไรใหม่ๆทางด้านดนตรีทางด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์รับรองว่าน่าตื่นเต้นแน่นอนแล้วก็จะมีการเปิดให้จองบัตรกันนะครับ30สิงหาคมใครที่อยากจะไปสนุกกับนนต้องวอร์มนิ้วรอดีๆเลยเพราะว่าทุกรอบนะที่เรารู้กันบัตรหมดภายในพริบตาเดียวเลยนะครับหมดเร็วมากนะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อยู่กันชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะยังเหลือเวลาอีกนิดนึงอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลย
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah rightFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: และก็ต้องยินดีกับผู้โชคดีเมื่อเช้าด้วยนะฮะได้รับไปแล้วเรียกว่าฟินกันยกออฟฟิศกันเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมแน่นอนนะครับรสชาติเขาจะนุ่มๆดื่มง่ายนะฮะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและใครที่เป็นคอกาแฟตัวจริงปุ่นขอแนะนำเป็นกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดมาปุ๊บเนี่ยได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บเลยนะฮะรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมมากๆส่งไปพร้อมกับเจลาโต้จากมอโต้ก็เป็นคราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมเลยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กและยาคูปีโป้ใครที่อยากฟินแบบฟรีๆกับ Flex Delivery ของเรานะครับแค่ลงทะเบียนกันไว้ที่แอป Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะฮะกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย Flex Flex Recommended This Week ชอบกลับได้อย่างริสานะริสา
2: ก็มันชอบเธอมาตั้งนานอยากจะถามชอบกลับ
1: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: แอฟจาญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake recommended.

ขอแค่นี้ forever and ever นะครับและนี่คืออีกหนึ่ง main track จาก EP While I'm Away ของปันสอนนวัตนั่นเองที่ก็ถ่ายทอดมุมมองของความรักนะฮะในรูปแบบที่ง่ายแต่ว่าลึกซึ้งคือจริงผมว่าความรักเนี่ยไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าการมีใครสักคนอยู่ข้างๆกันไปนานๆเลยนะฮะ wow. ขอแค่นี้เองก็แฮปปี้แล้วเนาะแล้วตอนนี้ปันก็คัมแบ็กศึกออกมาเรียบร้อยนะครับมีคัมแบ็กโชว์ไปแล้วด้วยแฟนๆโอ้โหไปกันแบบเยอะมากๆเลยนะฮะต่อไปนี้หายคิดถึงแน่นอนก็จะมีงานเข้ามารัวๆเดี๋ยวได้ร้องเพลงให้ฟังกันตลอดเลยสำหรับหนุ่มคนนี้นะครับเป็นหนึ่งศิลปินมากความสามารถ Gen Z มากๆเลยนะกับปันสอนนวัตส่งท้ายกันในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นนะฮะกับ Flex Recommended Flex Flex Next Hour ว่าถึงเวลาที่เราจะต้องบอกลากันแล้วสิใกล้จะ5โมงแล้วนะฮะเดี๋ยวยังไงชั่วโมงต่อไปยกไมค์ต่อให้กับ FJ Sen คอยดูแลชาว Flex ส่งทุกคนกลับบ้านในเย็นวันพฤหัสแบบนี้กันแล้วก็มี3เพลงนี้มารออยู่แล้วด้วย

0: แบบสินค้าอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นสีสันมากๆแล้วก็เป็นมีมกันเยอะมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวรอฟังกันได้เลยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 วันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมบ่าย 2-5 โมงเย็นนะครับผมวันนี้ขับรถกลับบ้านดีๆอย่าลืมหาอะไรอร่อยๆทานด้วยหลังจากเลิกงานกันไปแล้วนะครับ Have a nice Thursday evening ครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต I don't care

นี่มีหนึ่งเพลงฮิตจากหนุ่มๆ Proxy กันด้วยนะฮะขี้แง่ Boys Don't Cry คือถ้าเกิดพูดถึง Proxy เนี่ยคือผมชอบมากเวลาน้องๆเขาไปงานอีเวนต์ของลูกค้าใช่ไหมเขาจะมีการแบบแต่งตัวให้มันเข้ากับธีมให้มันเข้ากับ product ของ

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพลต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
2: 10 45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: What If จาก Gemini ในช่อง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะวันนี้เจอกับ FJ Sen อีกแล้วในเวลาที่ดีที่สุดของวันเพราะว่ามันเป็นเวลาใกล้เลิกงานของคนส่วนใหญ่แล้วกันเนาะใครที่ยังไม่เลิกงานสู้ๆนะ FJ Sen ก็ทำงานอยู่เหมือนกันแต่งานเซนมันค่อนข้างที่จะแฮปปี้เลยล่ะเพราะว่าได้เปิดเพลงดีๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะแต่ว่าจะบอกว่าเวลาใกล้ 18:00 นแบบนี้เนี่ยมันคือเวลาแบบในอุดมคติแล้วกันเลิกงานแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์อีกแล้ววันศุกร์วันเดียวทำงานวันเดียวเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ละอะไรมันจะเลิศขนาดนั้นนะคะแล้ววันนี้อยากจะฟังเพลงอะไรก็ง่ายแบบโอ้โหง่ายมากคือปลายนิ้วอะทุกคนเข้าไปในแอปพลิเคชัน Flex Connect แล้วก็ request เพลงที่อยากฟังของศิลปินที่ชอบได้เลยนะคะจะได้ฟังไปด้วยกันผ่านทางคลื่น Flex 104.5 นะคะวันนี้อยู่ได้กันถึงนู่นเลย2ทุ่มเพราะว่าวันนี้หลัง1ทุ่มเรามีศิลปินจาก Juicy นะคะที่จะมาฝากเพลง All In จากน้องพามี่นั่นแหละยังไงทุกคนรอติดตามไปด้วยกันเนาะสำหรับ Flex Talk ในวันนี้นะคะไม่เหงาแน่นอนอยู่กับ FJ Sen นะคะ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

ับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

นวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: If you don't mean it ถ้าไม่คิดอย่าทำให้คิดจักเป็นนะคะสำหรับใครที่รักเขาข้างเดียวเพลงนี้เลยค่ะแต่ว่าเชื่อว่าเต็นมีแต่คนรักเนาะหันไปทางไหนก็เลิฟลี่ซ้ายขวาหน้าหลังมากมายเซนก็เลยทิ้งท้ายช่วง Flex Recommended ชั่วโมงนี้ด้วยซิงเกิลนี้เลยนะคะ If you don't mean it จักเต็นค่ะ
1: Flex like recommended Flex next hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: สามเพลงนี้หลัง6โมงเย็นที่ Flex 104.5 ทุกคนรอฟังได้เลยนะคะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณคิดถึงมาม่าโอเครสควิตอิงค์อิงค์อยากให้ลองเวอร์ชั่นอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงค์มาม่าโอเค
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจาก

0: นมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอปเฟล็กซ์คอนเน็กต์ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่เฟล็กซ์104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

จะจบรักครั้งนี้ไปสักที

0: ไม่พูดดีกว่าจากนินิวในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะวันนี้หลายๆคนพูดถึงเรื่องเดียวกันเนาะวันแรกสำหรับ HYROX บ้านเรานะคะรอบนี้ก็คือโอ้โหหลายวันเลยเริ่มวันนี้วันแรกพรุ่งนี้มรืนนี้แล้วก็HYROX รอบต่อไปก็คือบางคนลงต่อแล้วนะคะคือใจไปแล้วเนาะรอบหน้าก็คือกุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหมีศิลปินบ้านเราเยอะมากเลยนะที่ฟิตมากนะคะจริงๆก็งานหนักกันมากอยู่แล้วแต่ก็ยังแบ่งเวลาฝึกซ้อมแล้ววันนี้ก็ทำได้ดีกันทั้งนั้นเลยเห็นเยอะๆเลยนะก็จะมีน้องเต้าอู่ออฟโรดนะคะที่สุดเสร็จไปในเวลาที่ดีมากนะ1ชั่วโมง20นาทีนะคะเก่งอ่ะแล้วก็มีอีกเยอะมากเลยทุกคนถ้าเห็นในฟีดโซเชียลนี่คือมีแต่เรื่องของ HYROX นะคะเริ่มแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะบางคนลงแข่งก็มีคิวเข้าแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนาะวันต่อๆไปก็ขอให้เป็นอีก1ช่วงเวลาที่รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึกแข็งแรงแล้วก็รู้สึกมีไฟแล้วกันเนาะเวลาเรามีเป้าหมายในการใช้ชีวิตเนาะอย่างแค่เรื่องของการออกกำลังกายเซมว่ามันก็สุดยอดมากๆแล้วนะคะยังไงก็คิดว่าน่าจะมีหลายๆคนที่ได้เห็นแล้วก็อยากจะลงแข่งขันบ้างนะคะรอบหน้าก็จะเป็นช่วง11ถึง14กุมภาพันธ์นะถ้าเซนจำไม่ผิดนะคะลองติดตามรายละเอียดกันดู
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแสลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: เมื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
7: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
8: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
6: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
7: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
8: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
6: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบร์ทนรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา20:30 น.ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว

Flex Recommended ชั่วโมงนี้นะคะเลือกซิงเกิลนี้ค่ะขอวอนฟ้าที่ใครที่อยู่ในยุคเดียวกันกับ FJ Sen นะโตมากับศิลปินในยุคนั้นเนาะประมาณ 90-2000 นะคะก็จะต้องคุ้นเสียงหรือว่าจะทายถูกด้วยเนยซินโยริต้าซิงเกิลนี้ X กับ Mar Team นะคะให้ทุกคนได้ฟังกันในช่วง Flex Recommended นะคะขอวอนฟ้านี่ทุกคนรู้ไหมว่า Mar Team เนี่ยเขาไป X กันกับศิลปินมากมายกับบุคคลที่เป็นที่รู้จักหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่มีแววในการร้องเพลงเยอะมากเนาะนี่คือซิงเกิลที่40แล้วนะคะหมดชั่วโมงนี้แล้วทุกคนอย่าลืมนะคะชั่วโมงหน้าเรามีนัดกันกับศิลปินจาก Juicy

0: ค่เปิดให้ฟังในช่วงนี้ฉันว่าหลายคนก็อินกับเมโลดี้ของเพลงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะเรามาเจอกันกับพามี่นะคะในช่วง Flex Talk ทุกช่องทางที่ Flex 104.5 นะคะและ YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect
1: Flex Flex Next Hour
2: เมียโมซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากไดมอนด์นรกรฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันมาม่าโอเคแบล็กแอนด์ครับและชิลลี่คาโบนาราม
1: าแล้วนะคะช่วง Flex Talk กับ FJ เซนในวันนี้นะคะ1ทุ่มกับ11นาทีเวลานี้ฉันจะบอกว่าน่าตื่นเต้นมากๆเลยทุกคนเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังซิงเกิลที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกเฮ้ยมันเป็นอะไรใหม่ๆผ่าน Flex Royce 4.5 นะวันนี้เซนดีใจมากเลยที่ศิลปินเจ้าของเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะอยู่กับเราในช่วง Flex Talk ตรงนี้แล้วต้องเกริ่นแบบนี้ก่อนทุกคนคือฟังแล้วอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อมที่ศิลปินคนนึงเนี่ยเขาจะฝันว่าอยากจะได้รางวัล Grammy Awards นะคะแต่ว่าจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วเซนว่าเป็นไปได้จริงๆนะคือเมื่อสักครู่นี้คือผลงานของศิลปินที่มาหาเราถึงที่นี่ในช่วง Flex Talk ในวันนี้นะคะซึ่งเธอผ่านช่วงเวลาทั้งล้มแล้วก็ลุกมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วกันเดี๋ยวจะได้คุยกันก่อนที่เธอจะเทแบบหมดหน้าตักแบบ all in ไปกับการเรียนด้านดนตรีเพิ่มเติมไปถึงที่อังกฤษเลยนะคะแล้วก็ทำให้ชีวิตไปแบบโอ้โหก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่สุดแต่ตอนนี้มันสุดๆเลยทุกคนเขามีสระมากขึ้นในฐานะศิลปินดาวรุ่งที่ create เพลงออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์นะคะเอาจริงฟังเพลงเมื่อสักครู่นี้แล้วแบบอยากจะไปย้อนฟังผลงานก่อนๆของศิลปินสาวคนนี้ที่น่าจับตามองมากๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะได้ไปเจอกับน้องยังไม่พูดชื่อดีกว่าต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนผู้ใจดีของเรากันก่อนกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะและต้องขอต้อนรับพามิค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ Welcome to Flex 104.5 นะคะคือพี่รู้สึกว่าวันนี้มีความเป็น international มากๆอ่ะเราคนไทยเนาะ
2: No actually I'm foreigners but
1: from ที่ไหนคะ
2: I'm somewhere butSomehow I learned Thai today for you guys, so I could like communicate with you guys today.
1: Okay, and we speak in Thai, okay?
2: Yeah,
1: today?
2: Yeah, of course.
1: Oh, hey, ทุกคนคือขอบคุณมากมากเลยที่ศิลปินวันนี้ของเรานะคะคือได้หลากหลายภาษาแป๊บนึงนะตอนนี้ใครที่กำลังฟังอยู่แบบไม่ได้ดูไลฟ์และกำลังฟังอยู่ระหว่างขับรถนะคือเขาเชื่อจริงๆแล้วนะว่าเราไม่ใช่คนไทยแนะนำตัวยังไงดีคะ
2: สวัสดีค่ะคนไทยค่ะโอเคโอเคโอเคคนไทยค่ะคนไทยเป็นคนใต้ด้วยค่ะ
1: จริงเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วแหล่งใต้ได้ไหม
2: ไม่ค่อยได้ค่ะแต่ทองแบบทองแดงพอได้อยู่ก็จะมีความแบบฮัลโหลอะไรแล้ว
1: เราจะ
2: ไปไหนนี่
1: ตอนนี้คือคิดว่าหลายๆคนอาจจะอยากดูไลฟ์ประกอบไปด้วยนะคะอยากเห็นหน้าของน้องพามินะคะวันนี้เป็นครั้งแรกเนาะที่เราได้เจอกันที่นี่เนาะน้องพามิจากจูซี่
2: ใช่ค่ะใช่ใช
1: ่วันนี้ถ้าอยากจะแนะนำตัวเองในสไตล์ที่พี่รู้เลยว่าเราแบบมีศักยภาพในการแต่งเพลงอะโอเคอาจจะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าให้แนะนำตัวเองเป็นแนวเอาง่ายๆเป็นกลอนหรือเป็นอะไรก่อนได้ไหม
2: มัน
1: จะสามารถเป็นยังไงล่ะอาจจะ
2: ว่าแบบไรม์มันไรม์กันหรอคะ
1: มันจะยังไงได้
2: ถ้าแบบว่าถ้าทักทายก็อยากจะทักทายว่า hello you guys อะไรนะวันนึงขอคิดแบบ hello you guys are you doing all right please stay tight and be with me tonight
1: อะไรนี่หร
2: อว่าเชิญชวน
1: อันนี้คือคิดสดเลย
2: ใช่ใช่กำลังคิดมาคิดเลย
1: อ๋อ
2: ใช่
1: มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้อะทุกคนคือแต่ว่าเราได้ไปร่ำเรียนแล้วก็ได้ไปใช้ชีวิตไป explore แบบการทำให้เราแบบรู้สึกว่าบางทีเราคิดเป็นภาษาอังกฤษก่อนภาษาไทยอีกใช่ไหม
2: ก็บางครั้งก็มีค่ะใช่แต่ว่าบางทีก็ตอนนี้อยู่ไทยยาแล้วก็คิดเป็นภาษาไทยดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปหลายๆรอบใช่
1: น้องพามิคือด้วยความที่คือสไตล์เพลงของเรามันน่าสนใจมากๆเลยแล้วพี่ว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับ Flex Royce 4.5 ด้วยอยากจะให้นิยามได้ไหมว่าเพลงของเราเป็นแนวไหนของพามิ
2: ก็ถ้าคือความจริงพามิน่าจะเรียกได้ว่าแบบว่าจับชายคือแบบว่าน
1: ี่คนไทยแท้
2: คือแบบชอบกินจับชายด้วยอ่ะคือมันมีหลายแบบละค่ะอยู่ข้างในอัลบั้มหรือเพลงที่รีลีสออกไปเนี่ยแต่ว่าคือกลิ่นอายของมันอ่ะคือมันจะชัดเจนมากว่าแบบมันจะมีความแบบคราฟต์อยู่มันจะมีความแบบออร์แกนิกอยู
1: ่
2: ใช่คือมันมีความเบดรูมด้วยแหละเพราะว่าเอาจริงๆเพลงแต่ละเพลงก็ทำแบบ ง่ายๆทำก่อนขึ้นเดโมอะไรก็ขึ้นในห้องนอน ใช่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นแนวแบบว่าพิธีเดอร์ที่ที่มีความแบบว่ากรูฟวี่หน่อยๆแบบว่าฟังแล้วรู้สึกมินิมอลแต่ก็ให้ความรู้สึกมีนายทรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบก็ใช้ขึ้นดนตรีที่บ้านทำอะไรอย่างงี้ขึ้นมากับโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วแบบก็คือเป็นเบดรูมป๊อปถ้าเกิดจะให้แบบว่าอธิบายง่ายๆคือเบดรูมป๊อปแบบอินดี้ป๊อปอะไรโซนๆเนี้ยค่ะแต่มันก็จะมีทัชของแบบว่าร็อกอยู
1: ่
2: ใช่เพราะเราเป็นแบบมีสายเลือดชาวร็
1: อ
2: กใช่ก็จะมีร็อกมีความแบบอัลเทอร์เนทีฟมีความมีความโฟก
1: ก็คือไปได้หมดทุกทางเลยนี่แหละคือจับฉายที่แบบส
2: ู
1: ตรที่คิดมาอย่างดีย
2: กเว้นแต่อาจจะไม่แบบฮิปฮอปอาจจะไม่ใช่แนวใช่ฮิปฮอปหรือแบบว่า EDM แบบแดนซ์จ๋าๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่เราใช่
1: ค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นแฟนของน้องพามิอยู่แล้วซึ่งทุกคนอย่างเพลงเนี้ยแวะไปดูมิวสิกวิดีโอมาแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์มา international fans เยอะมากมาจากทั่วทุกมุมโลกเลยคืออ่านแล้วแบบชื่นใจบางคอมเมนต์อ่านไม่ออกเพราะเป็นญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างเป็นภาษา
2: ต่าง มันมีแทรนสเล
1: ทอะค่ะอ่านแบบรีบๆแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์พี่มากๆเพราะว่านี้ไม่ใช่ซิงเกิลแรกๆของพามิด้วยแต่ว่าถ้าอยากจะรู้ว่าเอกลักษณ์ของพามิเป็นยังไงอะก็คือให้ไปย้อนฟังเพลงก่อนๆทุกคนจะหลงเสน่ห์ของศิลปินสาวคนนี้มากๆเลยแต่วันนี้เราโฟกัสกับ All In แล้วกันเนาะสำหรับซิงเกิลนี้ที่เอามาฝากแล้วก็ได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกว่าจะได้ออกมาเป็นเพลงนี้นิดนึงได้ไหมนอกจากความแบบมันแน่นอนมันดูคราฟมากๆแล้วมันดูฟังสบายมันดูแบบมีอะไรอะแต่คือกว่าจะมาถึงตอนเนี้ยที่เราปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลเนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างขั้นตอนมันเป็นยังไง
2: ก็ All In นะคะคือความจริงแล้วก่อนจะทำ All In เนี่ยคือตัวแพมเองไม่ได้เขียนเพลงมาน่าจะประมาณ7เดือนแล้วอะ
1: ทำไมอะ
2: คือแบบว่ามันเจอปัญหา writer's block ค่ะใช่คือ writer's block เนี่ยเป็นเหมือนปัญหาที่แบบว่าปกติมากๆในแบบว่านักเขียนทั่วไปหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเราทำมาเยอะมากอะเราก็จะมีช่วงตันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหรือบางทีเรามีงานเยอะหรือว่าอย่างอื่นให้คิดเยอะอะไรเงี้ยค่ะแพมก็ห่างหายการแบบทำเพลงมาได้นานมาก
1: 7เดือน
2: ใช่แต่ว่าคือถ้าดูแกปของการปล่อย Cry Jar กับ All In คือความจริงแล้วมันน่ามาห่างประมาณแบบ4เดือน 3-4 เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือ Cry Jar มันก็เขียนไปตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรอย่างงี้แล้วค่ะแต่เหมือนก็ตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ทำเพลงอะไรเลยก็เลยตอนแรกเครียดมากว่าแบบจะทำเพลงอะไรออกมาใช่เพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ปล่อยมาอัลบั้มนึงแล้วอ่ะเราจะมีไอเดียอะไรอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลง All In อะค่ะคือมันสุดท้ายมันก็คือเป็นฟาวเดชั่นของมุมมองที่ทำมองในความรักแหละแบบว่ามุมมองที่ทำให้ค่ากับความรักว่าแบบก็ทุ่มสุดตัวไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเพลงแคนดิเดตที่แบบว่าฉันขอเป็นแค่แคนดิเดตของเธอได้ไหมเราไม่ต้องแบบว่าเป็นแฟนเลยก็ได้แบบขอแค่แบบให้ฉันได้โอกาสฉันจะทำเต็มที่อะไรเงี้ยคือมันเป็นมุมมองของคนที่แบบ go all in อยู่แล้วในสไตล์ทำก็เลยจับก้อนที่มันเป็นเมนที่สุดของเพลงนี้ก็เลยเป็นคำว่า all in เข้ามาในเพลงนี้ค่ะใช่ก็คือแบบ hopelessly romantic อะไรโซนๆนั้นแต่ก็ไม่ได้จบสวยนะคะหมายถึงพอฟังเพลงนี
1: ้แล้วถ้าดู MV ก็จะแบบเป็นแนวแบบค่อนข้างที่จะต่อสู้กับการใช้ชีวิต
2: ใช
1: ่หนักมากๆถึงแม้ว่าคุณจะมีหลายชีวิตใน MV ก็ตาม
2: ใช่ค่ะ
1: เนาะอ๋อตอนแรกคือพี่เข้าใจว่า all in เนี่ยมันหมายความถึงแบบเอ้ยเราพักไปประมาณ7เดือนแล้วเรากลับมาตอนนี้คือเราแบบ all in เลยแต่ไม่เพลงนี้คือจริงๆตั้งใจสื่อถึงเรื่องความรัก
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
2: คือความจริง all in อะค่ะมันเป็นคำที่วิเศษแบบหมายถึงว่าบางคนอาจจะมองว่ามันดูเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยพลังบวกแบบสู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริง all in คือมันต้องแบบ sacrifice อะไรหลายอย่างมาแบบเราต้องสูญเสียอะไรหลายอย่างหรือเราต้องผ่านอะไรหลายอย่างที่มันเจ็บปวดและทรมานเพื่อที่เราจะได้แบบยึดมั่นแล้วก็แบบทุ่มสุดตัวกับสิ่งนั้นได้ค่ะใช่มันก็ถือว่าเป็นเหมือนความคิดที่แบบว่าเออเราก็ได้ไอเดียขึ้นมาหลังจากที่ก็ตันไปนานอะไรเงี้ยและอย่างเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็เป็นเหมือนตัวเราด้วยแหละที่แบบว่าเออครั้งนี้แหละเราก็ออล
1: อ
2: ินไปเลยละกันแบบว่า มันก็มี expectation บ้างค่ะแบบว่าช่วงหลังๆพอเวลาเราทำมาหลายเพลงแล้วใช่ไหมคะก็อยากให้เพลงของเรามันแบบก็ดีแล้วก็มีผลตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งเพลงนี้คือดีมากคือจริงๆแล้วคำว่าออลอินอ่ะมันดูเป็นความแบบกล้าเสี่ยงสุดๆมีความสุดโต่งคือคนที่จะกล้าที่จะเทหมดอ่ะคือมั่นใจไม่มั่นใจไงไม่รู้แต่คือเขาต้องใจกล้ามากๆแต่ เมโลดี้หรือแนวเพลงเพลงเนี้ยพี่ว่ามันฟังสบาย
2: โอเคขอบคุณ
1: ค่ะทั้งๆที่คำว่า All In มันดูมีความแบบสุดอะเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะใช่คือมันถ้าจินตนาการเป็นภาพอะค่ะคือมันจะเป็นเหมือนเป็นโมเมนต์ที่ตอนที่เราสู้แล้วเราไม่ได้แบบว่าไปเรียกว่าไงไปแบบว่าฟันดาบต่อสู้หรือถ้าเทียบเป็นเกมค่ะแต่คือมันคือเราผ่านด่านไปเรื่อย
1: ๆ
2: ที่มันทำร้ายเราแต่เราก็ยังผ่านไปได
1: ้ก็
2: จะเป็นฟิลเหมือนเรานอนอยู่กลางถนนแล้วก็ฝนก็ตกลงมาแบบใส่ตัวเราเยอะมากๆแต่เราก็ยังยิ้มสู้อะไรฟิลมันเพราะฉะนั้นแบบดีไซน์การร้องของเพลงนี้ค่ะมันก็เลยจะมีความแบบนุ่มนวลแต่ก็เจ็บปวดและโหยหาในเวลาเดียวกันซ
1: ึ่
2: งคนที่แบบว่าเป็นคนไกด์ให้เราก็โปรดิวเซอร์นี่แหละค่ะ
1: ใช่เนาะแล้ว MV นะทุกคน จริงๆมันคือไปด้วยกันกับเพลงความหมายมันส่งกับ MV มากๆมันครีเอทีฟมากใครที่ยังไม่ได้ดูนะอันนี้เดี๋ยวถึงบ้านไปเปิดดูได้เลยหลังจากจบช่วง Flex Talk นะคะ All In จากพามินะแต่ว่าตอนนี้อยากให้น้องพามิร้องเพลงนี้สดๆให้พวกเราฟังกันที่นี่หลายๆคนแบบเฝ้ารออยู่เหมือนกันนะ
2: ได้เลย
1: โอกาสที่เราจะได้ฟังเพลงนี้แบบที่นี่เนาะไลฟ์สตูดิโอพร้อมกับเล่นกีตาร์ได้คุณทำได้หมดเลย คุณทำอะไรได้คุณทำไปเลย
2: คือแบบว่า กีตาร์ขอแบบ disclaimer ไว้ก่อนหมายถึงว่าเตือนไว้ก่อนว่าไม่ได้เป็นคนเล่นกีตาร์แข็งอะค่
1: ะ
2: จะเป็นคนถนัดคีย์บอร์ดมากกว่
1: าถือว่าที่นี่มาเป็นห้องซ้อมได้ไหม
2: ได้ค่ะได้ขอกินน้ำหน่อย
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันนะคะย้ำอีกทีนะ All In นะคะสำหรับใครที่ครั้งแรกเพิ่งจะได้ยินเสียงของน้องพามิจากการสัมภาษณ์แบบนี้แล้วหลงรักแนวเพลงแนว All In แล้วนะคะคือก่อนหน้านี้เฮ้ยมีหลายเพลงนะเป็น10เพลงเลยนะอะมาAll In กันดีกว่า
2: ทั้งเพลงเลยไหมคะ
1: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
2: ทั้งเพลงเลยเหรอหรือว่าแบบเราอยากร้องท่อนที่เราชอบที่สุดให้ฟังก่อนละกันก็คือท่อนเวิร์สเลยเป็นคนที่ชอบท่อนเวิร์สมาก มันก็จะร้องว่า

0: กินไปมันแบบเล่นเกินไปนิดนึง
1: ติดใจอ่ะมาสักครู่นี้ก็คือบอกไว้แล้ววันนี้คือท่อนที่ชอบที่สุด
0: ใช่
1: แต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อยากฟังท่อนอื่นๆด้วยถ้าเกิดอยากจะใช่อยากจะร้องอีกก็คือพี่ก็เต็มที่นะคือพี่มีเวลาให้น้องพามิเลยวันนี้
0: ความจริงแล้วอ่ะหนูกะว่าเดี๋ยวหนูจะลงแบบว่าเหมือนร้องแบบร้องสดออลอินนี่แหละในแบบว่าช่องทางโซเชียลแต่ว่ามันจะเป็นแบบซินแฮนด์ซิน
1: อ
0: ่ะใช่คือมันจะเป็นแบบใช้มือ
1: ค่ะค่ะ
0: วาดคีย์อะไรอย่างงี
1: ้
0: ที่เขาฮิตทำกันนะคะใช้นิ้ว
1: พี่รอดูเลยได้ไหมหรือเราจะซ้อมกันตรงนี้ด้วยนิดนึงไหม
0: มันจะมีอันเนี้ยค่ะคือถ้าเราทำอันเนี้ยทำอันเนี้ยแปลว่าเป็นคอร์ดแบบคอร์ดคอร์ด5ใช่ทำอันนี้ก็จะเป็นคอร์ด5แต่เป็นไมเนอร
1: ์อ
0: ันนี้ไม่ใช่คอร์ด6
1: ค่ะ
0: อันนี้คอร์ด6ไมเนอร์เลยแบบอันนี้1
1: อืม
0: ใช
1: ่ขอบคุณมากกับการที่พยายามจะสอนให้พี่เซนเข้าใจ ยากมากเลยขออยู่ในจุดที่ขอดูรอติดตามปล่อยเมื่อไหร่คะ
0: ก็เดี๋ยวว่างแบบอัดเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ลงเลยค่ะใช่
1: ค่ะ
0: ก็สนุกมากอยากแบบอยากโชว์ให้ดูแต่ว่ามันน่าจะแบบต้องใช้คอมอะไรพวกนี
1: ้ใช่เราก็ค่อนข้างที่จะทำได้หมดจริงๆเน
0: า
1: ะ
0: ก็ไม่หรอกค่ะแบบว่าคือทำได้เล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้เรียกว่าแบบชำนาญอะไรอย่างงี้มากกว่าใช่แต่เบสเล่นไม่ได้ค่ะกองนี้ยิ่งเหม่อเลยกองยิ่งเหม่อง
1: ั้นเอาอย่างงี้ละกันฝากนิดนึงแล้วก็พูดถึง MV ด้วยคือ MV อ่ะมันเป็นสไตล์แบบเหมือนอยู่ในเกมเนาะใน MV เนี่ยไม่มีน้องพามิเลยแล้วผู้หญิงคนนั้นคือ represent เรามั้ย
0: เราค่ะใช่ใช่ความจริงแล้วคือชุดเราชุดที่เราใส่เลยใ
1: ช่คือตัวเราเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อือ
0: ก็วันที่แบบปั้นตัวละครนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะพี่คนที่เขาทำแอนิเมชันอันเนี้ยค่ะเขาก็ถ่ายเรา360ไว้เพื่อแบบว่าเอาไปทำแบบโยนเราเข้าไปในแบบว่าแอป Unreal Engine อะไรเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เราก็แบบเฮ้ย
1: แต่เท่จริงน้องมันแบบมันคือแอบเสพติดเหมือนกันนะเหมือนดูแล้วเหมือนต้องดูไปเรื่อยๆว่าจะไปไหนต่ออะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดู MV เพลงนี้นะคะแวะเข้าไปดูค่ะรับรองว่าไม่ได้แค่แวะแต่ว่าดูจนจบแน่นอนนะคะทิ้งท้าย1นาทีสุดท้ายก่อนที่เดี๋ยวจะไปชวนน้องพามิคุยกันต่ออยากรู้จักมากกว่านี้ว่าก่อนหน้านี้ผ่านอะไรมาบ้างก่อนที่จะได้มาเป็นศิลปินในวันนี้ที่ได้เจอกันในช่วง Flex Talk ซึ่งจริงเนี่ยคือโชคดีของเจนจริงๆที่ได้ค้นพบน้องพามิในวันนี้นะเอาจริงๆแล้วเนาะฝากเพลงนี้ล่าสุดของเรานิดนึง
0: ก็ฝากเพลง All In ไว้ในใจของทุกคนนะคะเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยมีโมเมนต์ที่รู้สึกว่าเอ๊ะจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือเรารู้สึกว่าคำว่า All In จะทำให้คุณแบบว่าเลือกที่จะต้องไปต่ออย่างแน่นอนเพื่อที่จะทุ่มสุดตัวเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะก็เพลงนี้ถ้าไปลองฟังความหมายอาจจะเป็นเหมือนคนคนหนึ่งที่งั่งๆแบบว่าในเรื่องของความรักที่บางทีคนอื่นจะมองว่าเราดูแบบดูไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกเนี้ยแบบทำไปทำไมเสี่ยงเปล่าๆอะไรเงี
1: ้
0: ยแต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาจากการ all in คือเราซื่อสัตย์กับตัวเองค่ะแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนลองแบบว่าเปิดใจให้กับ all in ดูเผื่อเพลงนี้มันจะเป็นแบบพลังใจให้แบบทุกคนอยากเลือกที่จะ all in กับอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะฝากด้วยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เหมือนเป็นการไม่ได้ฝากแค่ออรินแต่ว่าจะฝากเพลงต่อๆไปหลังจากนี้ของศิลปินคนนี้ด้วย พามิที่ช่วง Flex Talk ของเรายังไม่จบเดี๋ยวไปตามสนุกกันต่อในช่องทางออนไลน์ที่ Flex Connect นะคะ และนี่คือพามิจาก Juicy
2: Flex Talk โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะพร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

สวัสดีครับสวัสดีชาว Flex 104.5 ที่น่ารักของเราทุกคนด้วยนะครับ FJ ต้นมารายงานตัวแล้วครับมาแล้วนะฮะมาเจอกับชาว Flex ทุกคนนะครับในคืนนี้นะครับคืนวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมนะครับก็มาเปิดเพลงเพราะๆนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนเหมือนเดิมนะครับยาวๆกันไปเลยจนถึง 5 ทุ่มนะฮะและสำหรับเพลงที่เพิ่งจบไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานจากวงมีนนะครับกับเพลงตัวแถมนะฮะและไหนๆพูดถึงวงมีนแล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของวงมีนนะครับต้นเชื่อว่าทุกคนไม่พลาดแน่นอนกับคอนเสิร์ตจากวงมีนนะครับมีนTo You Tour 2026นะฮะใครที่กดบัตรทันในรอบกรุงเทพนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะครับเพราะว่าทั้ง2รอบเนี่ยโซเอาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังมีอีก3ที่นะครับก็คือที่หาดใหญ่นะฮะในวันที่12กันยายนนะครับที่อุดรธานีวันที่19กันยาแล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับปิดท้ายกันไปในวันที่26กันยายนนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปซื้อบัตรได้นะครับที่ ihavetickets.comนั่นเองครับ

0: สำหรับใครนะฮะที่เจอกับความผิดหวังในความรักนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถ move on ได้สักทีหนึ่งนะครับไม่ว่าเวลาเนี่ยจะผ่านไปนานขนาดไหนนะครับเราก็ยังคงไม่สามารถลืมความรักครั้งที่ผ่านมาได้นะครับต้นจัดเพลงนี้ให้เลยนะฮะขึ้นใจนะครับซิงเกิลจากเมอร์นะฮะบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเขาได้ร่วมงานกับ Black Heart ด้วยนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะกับช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เผื่อแป๊บเดียวนะฮะก็ใกล้จะ3ทุ่มแล้วด้วยนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FT ต้นกันต่อได้เลยนะฮะต้นมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

0: ฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นจัดเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริทอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Flex Recommended
2: This Week Bloom Fellow Feed Aai

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: วันเดือนปีซิงเกิลใหม่จาก IC ฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุ

นปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 45 Non-stop music 10 playing hit 45นาที

0: ต้นขอเอาใจแฟนๆของเจฟซาเตอร์กันหน่อยดีกว่านะครับจัดให้แล้วกับเพลงนี้เลยฉันก่อนเจอเธอหรือว่า Lost and Found นะครับเปิดให้ฟังกันไปนะฮะส่งท้ายช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงพร้อมๆกับ FJ ต้นกันต่อแล้วนะครับและบอกเลยว่าในชั่วโมงนี้นะฮะต้นไม่อยากจะให้ชาว Flex ทุกคนต้องพลาดจริงๆนะครับเดือนสิงหาคมนี้ Flex 104.5เปย์ให้ฉ่ำกับของรางวัลมากมายในแคมเปญ Flex Pay สวัสดีวันมัมกว่าแสนบาทนะครับก็จัดเต็มเลยนะฮะกับวอเชอร์ที่พัก2วัน1คืนโรงแรมแฟร์มอนต์แบงคอกสุขุมวิทนะครับโรงแรมในเครือแฟร์มอนต์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทแห่งแรกในประเทศไทยพร้อมเปิดประสบการณ์จุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์ลักชัวรี่แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพด้วยนะครับ Watcher Sunset Dinner นะครับพาแม่ไปชมความงาม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบนเรือ Noa Cruise นะครับโค้ดส่วนลดให้ช้อปปิ้งของให้แม่ที่ Lazada จำนวน 20,000 โค้ดนะครับ Watcher พาแม่ไปทานบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ย3ย่านที่ห้องอาหารครัวหลวงนะครับง่ายๆเลยนะฮะแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเปลี่ยนเป็น Flex Coin นะครับแค่นี้ก็มีสิทธิ์ร่วมสนุกกันได้ทันทีเลยครับ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหาคมนี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortuneบัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lidl Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
3: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเชมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: สำหรับใครที่เจอกับความรักดีๆนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะดูแลอีกฝ่ายนึงเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับ FJ ต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจากปันสอนวัฒน์นะครับกับเพลงขอแค่นี้ Forever and Ever นะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour
0: สำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับแน่นอนที่สุดนะฮะว่าต้นมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่นะครับแต่ว่าจะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ
2: เจอปล่อยเธอไป

0: จัดให้แล้วนะฮะกับ3เพลงที่ถูกขอเข้ามาด้วยนะครับต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่ Flex 104.5 กับผม FJ ต้นครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: กอกเพียวเขียวโปเต้
3: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้
5: พิมมหาความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น Henry Lau 2026 Enjoy the Show World Tour Bangkok เมื่อศิลปินและนักดนตรีอัจฉริยะระดับโลกเตรียมบินลัดฟ้ากลับมาสร้างปรากฏการณ์ความมันและสะกดทุกสายตาอีกครั้ง28พฤศจิกา Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาทเปิดขายบัตร15สิงหาที่ Thai Ticket Major Fantopia My Seat and Damai และ Trip.com สร้างสรรค์โดย Global Live และ iMe Thailand
2: กอกเพียวเขียวโปเต้
3: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
1: ฮ้10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

ครื่องเดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10 play hit 45นาทีที่ Flex 104.5สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้ 10:45 Non-stop music 10 play hit 45

0: สิงเกิลจาก Three Man Down นะครับกับเพลงรักใครไม่ไหวนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะส่งท้ายช่วง 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงนะครับที่หลายๆคนรอคอยเลยเพราะว่าจะได้ฟังเพลงเพราะติดต่อกัน10เพลงแบบไม่มีโฆษณามาคั่นนะครับ FJ ต้นก็จัดให้ตามคำขอเลยนะฮะ10เพลงเพราะๆต่อเนื่องกันเลยในช่วงนี้นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นสายคอนเสิร์ตห้ามพลาดเลยกับ Lido Live House Nostalgia Replay Presents Audi นะครับร่วมย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi นะครับในค่ำคืนที่จะพาคุณกลับไปยังช่วงเวลาที่เคยเคยคิดถึงและเคยเติบโตไปพร้อมกับเสียงเพลงนะครับวันที่26กันยายนนี้นะครับที่ Lido Connect Hall 2นะฮะบัตรราคาเริ่มต้น 1,200 บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ไปกดบัตรกันได้แล้วนะครับที่ Ticketmelon นั่นเองครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Flex Recommended This Week คำนั้นนนทนน

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอชีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
2: ตอนนี้เป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
3: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
1: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่อง131และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ไอชีอีที่เดียวเท่านั้น

0: สำหรับใครที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์รักเขาข้างเดียวนะครับต้นขอจัดเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจากน้องเต็นนะครับกับเพลง If You Don't Mean It ถ้าไม่คิดอย่าทำให้คิดนะครับก็สำหรับความพิเศษของเพลงนี้นะครับถือว่าเป็นเพลงไทยออริจินอลเพลงแรกของน้องเต็นด้วยนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะกับช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex like recommended. Flex Flex next hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับทุกคนต้องบอกเลยว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆนะครับเผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะ5ทุ่มแล้วด้วยนะฮะแต่ทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้ละกันกับ3เพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อก่อนนอนครับ

0: 3เพลงนี้นะฮะจัดเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้2ทุ่มถึง5ทุ่มเหมือนเดิมที่ Flex 104.5 ฝันดีนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: เมียโมซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากไดมอนด์อรกอนฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

0: หล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโพเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: Lidl Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหาคมนี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortuneบัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
1: พร้อมออกเดินทางไปฮิวหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: Best Leg Recommended This Week
1: กลิ่นฝนต้นมัตติมัน First One
2: กลิ่นของฝนทำให้คิดถึงคนที่เคยใกล้ฝนไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
0: ติดตาม Playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสสควิดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: พวกเราไลค์แคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5